สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นและพรรคร่วมรัฐบาลกำลังหามาตรการรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมระหว่างการประชุมของรัฐบาลพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น2พรรคร่วมรัฐบาลว่ารัฐบาลจะพิจารณาสถานการณ์นี้อย่างรอบคอบและจะตอบสนองอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันไม่ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับผลกระทบผู้นำญี่ปุ่นได้ขอให้ทั้งสองพรรคจัดทำมาตรการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซสำหรับเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเจ้าหน้าที่พรรคที่รับผิดชอบประเด็นนี้กำลังวางแผนจะร่างมาตรการในเร็วๆนี้เพื่อรักษาอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซให้อยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วนายฮางิอุดะโคอิจิรักษาการเลขาธิการบริหารพรรค LDP ได้กล่าวถึงมาตรการที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งกำหนดเพดานราคาขายปลีกเฉลี่ยสำหรับน้ำมันเบนซินต่อลิตรทั่วประเทศไว้ที่ประมาณ170เยนหรือราว35บาทเขาชี้ว่ามาตรการนี้อาจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในระยะยาวและจำเป็นต้องพยายามทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการจัดหาน้ำมันดิบมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัยรวมถึงค่าขนส่งคาดว่ารัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจว่าจะให้การสนับสนุนเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดโดยคำนึงถึงมุมมองดังกล่าวไปด้วยพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะหารือแนวทางเพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาและขนาดของมาตรการดังกล่าวญี่ปุ่นได้ขอให้บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ช่วยรักษาระดับการจัดหาน้ำมันดิบขณะที่ญี่ปุ่นกำลังพยายามกระจายแหล่งพลังงานท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางนายอากาสวะเรียวเซรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้พบกับนายเมาโรวีเอรารัฐมนตรีต่างประเทศของบราซิลที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมโดยเขาได้เน้นย้ำความจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องลดการพึ่งพาภูมิภาค

ใดภูมิภาคหนึ่งมากเกินไปด้านนายเวียร่ากล่าวว่าการค้าระหว่างสองชาติควรกลับไปสู่ระดับสูงดังเช่นในอดีตท่ามกลางสถานการณ์ในอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งเดิมญี่ปุ่นจึงกำลังมองหาเส้นทางการขนส่งที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าได้จัดหาน้ำมันดิบสำหรับเดือนมิถุนายนไว้แล้ววันละ 1,650,000 บาร์เรลหรือมากกว่าร้อยละ70ของระดับเมื่อปีที่แล้วบราซิลซึ่งเมื่อปี2567เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ9ของโลกมียอดส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยแต่ปัจจุบันแทบไม่ได้ส่งออกไปยังญี่ปุ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมว่าเขาได้ตัดสินใจเลื่อนแผนโจมตีอิหร่านซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันอังคารที่19ออกไปผู้นำสหรัฐกล่าวว่าผมเลื่อนเรื่องนี้ออกไปสักพักหวังว่าอาจจะตลอดไปแต่ก็อาจจะแค่ชั่วคราวเพราะเราได้หารือครั้งใหญ่กับอิหร่านและเราจะรอดูว่าผลจะออกมาอย่างไรเขากล่าวว่าผู้นำของซาอุดีอาระเบียกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตและประเทศอื่นๆขอให้เขาเลื่อนการโจมตีออกไป2หรือ3วันเขากล่าวด้วยว่าหากสหรัฐสามารถทำข้อตกลงที่ไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้เราก็จะพอใจก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ว่าเขาได้บอกให้ผู้นำกองทัพเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านได้รับข้อเสนอแก้ไขจากสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางแล้วอิหร่านได้พิจารณารายละเอียดของการแก้ไขในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและขณะนี้ได้ตอบกลับไปแล้วแต่ดูเหมือนอิหร่านไม่ยอมผ่อนคลายการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซIRIB สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าหน่วยงานใหม่ของอิหร่านที่ดูแลช่องแคบนี้ได้เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการแล้ว IRIB รายงานว่าเรือต้องประสานกับหน่วยงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียก่อนใช้เส้นทางเดินเรือนี้และการผ่านเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมายพร้อมรายงานว่ามีเรือกำลังรอการอนุญาต 1,500 ลำประธานาธิบดีมาสอูดเปเซกิยานของอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนและย้ำว่าอิหร่านจะเข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐในเชิงบวกแต่จะไม่ประนีประนอมเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมผู้นำอิหร่านได้เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าอิหร่านจะเข้าสู่การเจรจาอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีและมุ่งรักษาสิทธิของประชาชนและจะไม่ละทิ้งสิทธิตามกฎหมายของประชาชนและประเทศไม่ว่าในกรณีใดๆเขากล่าวว่าจะพยายามเต็มที่อย่างมีเหตุผลเพื่อรับใช้ประชาชนและจะปกป้องผลประโยชน์และเกียรติของอิหร่านนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเยาะเย้ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ตัดสินใจเลื่อนการโจมตีออกไปเขาโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่18ว่านายทรัมป์เป็นผู้กำหนดเส้นตายสำหรับการโจมตีทางทหารเองแต่ยกเลิกไปแล้วและว่านายทรัมป์มีความหวังลมๆแรงๆว่าเขาจะสามารถบังคับให้ประชาชนและทางการอิหร่านยอมจำนนได้เฮเรซาอีเขียนด้วยว่ากองทัพอันทรงพลังของอิหร่านและกำปั้นของประชาชนผู้ยิ่งใหญ่จะบีบให้สหรัฐต้องถอยทัพและยอมจำนนมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนจากการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก BBC รายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการะบุว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อมากกว่า390คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีการยืนยันการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือสำนักข่าว AP อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่คองโกคนหนึ่งว่าแพทย์ชาวอเมริกันเป็นหนึ่งในผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการยืนยันในจังหวัดนี้
นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนในประเทศยูกันดาที่อยู่ติดกันโดยตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านั้นองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่อย่างไรก็ตามหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศต่างๆกำลังเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าชาวอเมริกันควรกังวลเกี่ยวกับโรคอีโบลาหรือไม่เขาตอบว่าเขากังวลอย่างแน่นอนพร้อมเสริมว่าถึงแม้ขณะนี้การระบาดจะจำกัดอยู่เฉพาะในแอฟริกาแต่ก็เคยแพร่ออกมานอกพื้นที่แล้วจบข่าวที่นี่ NHK World Japan

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่12เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและอธิบายครับ
1: ตัวละครเอกในบทสนทนาคือธรรมนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามเธอกับหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนพากันเที่ยวชมวัดเซนโซจิในย่านอาซากุสะแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในโตเกียวทั้งสองไปที่แผงขายเครื่องรางค่ะ
0: เครื่องรางของญี่ปุ่นเรียกว่าโอมาโมริเชื่อกันว่าเป็นของที่จะนำมาซึ่งโชคดีหรือป้องกันโชคร้ายไม่ให้มากล้ำกลายครับมาฟังบทสนทนาประจำบทเรียนที่12กันครับ
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: มาดูความหมายกันไปทีละประโยคครับ
1: ทำหยิบเครื่องรางที่มีกระดิ่งติดอยู่ขึ้นมาแล้วพูดว่า
2: これかわいいお守りですね。
0: นี่เป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
1: มีย่าเห็นด้วย
3: 本当かわいい。
0: จริงด้วยน่ารัก
1: ทำเจออีกอันที่ตัวเองสนใจ
2: これもいいですね。
0: นี่ก็ดูดีนะคะ
1: พนักงานขายอธิบายว่า
4: それは縁結びのお守りです。
0: นั่นเป็นเครื่องรางเอ็มมูซูบิค่ะ
4: 800 yen になります
0: ราคา800 yen ค่ะ
1: ทำไม่เข้าใจคำพูดบางส่วนของคนขายจึงพูดว่า
0: เอ็มมูซู
1: มีย่าจึงช่วยอธิบายต่อ
3: เอ็มมูซูบิ恋人ができるお守り
0: เอ็มมูซูบิเครื่องรางที่ทำให้มีแฟน
1: แล้วทำก็ขอซื้อเครื่องรางชิ้นนี้ค่ะ
2: じゃあこれをください。
0: งั้นเอานี่ค่ะโอมาโมริทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์มากมายเลยครับเช่นเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยให้มีผลการเรียนดีแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกมากมายครับ
1: ในบรรดาเป้าประสงค์พวกนั้นทำเลือกเครื่องรางที่จะทำให้มีแฟนค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
2: かわいいお守りですね
0: จดจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะแสดงความรู้สึกและอธิบายอะไรๆได้ครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
6: かわいい
0: เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าน่ารักต่อมาคือ
6: お守り
0: แปลว่าเครื่องรางและ
6: です
0: ลงท้ายประโยคในแบบที่สุภาพโดยมี
6: ね
0: ตามมาปิดท้ายซึ่งสื่อในยะว่าหวังว่าอีกฝ่ายที่เรากำลังคุยด้วยนั้นจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราครับจุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ครับอย่างคำว่า
6: かわいい
0: นั่นเองครับคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอิเรียกว่าคำคุณศัพท์อิคำคุณศัพท์อิใช้ขยายคำนามโดยวางไว้หน้าคำนามคำนั้นดังเช่น

0: ทีนี้มาฟังแล้วออกเสียงตามดังๆกันเลยนะคะ
1: คาวาอิคาวาอิですねかわいいお守りですね。
2: เอาละครับต่อไปมาฟังการสนทนาเกี่ยวกับความคิดที่มีต่อของฝากดูครับ
3: 見てこの T シャツ
4: 面白いですね
2: ความหมายเป็นแบบนี้ครับ
3: 見てこの T シャツ
0: ดูเสื้อยืดตัวนี้สิ
2: คำว่า
1: 見て
2: มาจากคำกริยาดู
1: 見る
2: โดยอยู่ในรูปเทและในที่นี้เป็นการบอกอย่างเป็นกันเองให้ผู้อื่นทำอะไรบางอย่างครับคำว่า
1: この
2: แปลว่านี้และ
1: T シャツ
2: คือเสื้อยืดครับ
4: 面白いですね
0: น่าสนใจนะครับ
2: ประโยคนี้ใช้คำคุณศัพท์อิที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปคำว่า
1: 面白い
2: แปลว่าน่าสนใจหรือสนุกและเพิ่มเนปิดท้ายเพื่อสื่อความหวังว่าอีกฝ่ายจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราด้วย
0: ได้เวลาของคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามดูนะคะ
1: 面白い面白いですね
2: คราวนี้มาฝึกฝนแสดงความรู้สึกกันครับสมมุติว่าอยู่ที่ร้านขนมอบที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเราได้เห็นขนมปังแล้วก็ตกใจเป็นขนมปังที่ใหญ่โตกว่าที่คิดเอาไว้มากลองพูดว่าใหญ่นะคะคำว่าใหญ่พูดว่า
1: 大きい大きい
2: เชิญครับ
3: 大きいですね
2: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของธรรมพยายามจำไว้ทั้งประโยคแบบนี้เป็นชุดเลยนะครับ
5: これをください
2: ประโยค
1: これをください
2: หมายความว่าเอาหรือขอนี่คำว่า
1: ください
2: แปลตามตัวอักษรคือให้เมื่อไปซื้อของพูดคำนี้โดยชี้ไปยังของที่จะซื้อหรือถ้าอยู่ในร้านอาหารก็แค่ชี้ไปที่อาหารในเมนูแล้วก็พูดว่า
1: これをください
2: ฝ่ายรับสารก็จะเข้าใจครับ
0: คุณผู้ฟังลองพูดดูบ้างค่ะ
1: これをください
2: กลับมาที่บทสนทนาหลักกันอีกครั้งครับ
5: これかわいいお守りですね
6: 本当かわいい
5: これもいいですね
7: それは縁結びのお守りです800円になります。
5: 縁結び、恋人ができるお守り。じゃあ、これをください。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
0: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าบทสนทนาวันนี้เกิดขึ้นที่วัดเซนโซจิดังนั้นจะเป็นการแนะนำวัดและศาลเจ้าในญี่ปุ่นค่ะ
2: ศาลเจ้าและวัดมีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่นครับศาลเจ้าคือที่สักการะถวยเทพชินโตของญี่ปุ่นมาช้านานส่วนวัดคือสถานที่ของพุทธศาสนา
0: ก็มีศาลเจ้าและวัดหลายแห่งเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังนะคะ
2: ใช่ครับผู้คนมากมายไปเที่ยวชมสถานที่เหล่านั้นเพื่อดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมงานศิลปหัตถกรรมพระพุทธรูปสวนสวยงามที่รวมไว้ซึ่งทักษะฝีมือที่ผ่านการสั่งสมมาหลายยุคหลายสมัยครับ
0: อย่างในกรุงโตเกียววัดเซนโซจิและศาลเจ้าเมจิก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะคะ
2: ครับและทางตะวันตกของประเทศมีวัดโทไดจิในนาระอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่นกันครับอีกแห่งหนึ่งคือศาลเจ้าอิซุโมะในจังหวัดชิมาเนะเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเทวะตำนานครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะประจำวันนี้
0: หวังว่าคงเรียนกันอย่างสนุกสนานทุกคนนะคะอย่าพลาดกลับมาติดตามได้อีกในบท

0: ออกไปค่ะ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
1: ที่นี่ NHK World Japan